จากในครับนี่คือว่ามาเฝ้าเสด็จวันเร็วThat's all for you.